คมติวติกินไปตามนี้ในหันการห่างเฮียนไปเวียงในบ้านตุงของใครการสั่งเตียงหนาตึกนำดินนี่พอถึงสีปั้นหอย89พินฟังกงดีตุนอยู่การสั่งเตียงไปเวียงในบ้านตุงตั้งไปนอกถึงไปในนี่ยกทรงหนังกันเส้นถวยยีจินเซินสู่ทินตุนอยู่เวียงการตะเก่าสามจองยับจองการสั่งเตียงไปทันไตอีไก่เจ๋อหัวก้านหยับยักไปทันไตอีประเดี๋ยวตั้งเสนีบ้องมีทหารถวยหีตามโต้ทำกันนั่นหอดถึง13เหมือนตีไปนำหือผู้กุ้น42เหมือนกุ้นนี่ห้าได้การเหตุปีไรนี่แก้วขวานตาสลายหอดถึง72กดเหยียนไปเตียวออกเส้นตั้งไหมฝ่ายไปปงหนึ่งทหารถวยหีร้านสางกันไหมบ้านเมืองยินนานมีที่ต่างนั่นออกมาเส้นหนึ่งโครงการโครงงานตังเซินคัดเคียงเข่าเหตุการณ์ผู้ที่กักกันประกาศราคายาฝิ่นยาปังฟงปินการพิษเพียกอาญาทันออกแข้งผู้ที่กักกันประกาศราคายาฝิ่นยาปังคัดเคียงหือพระติดสัจธรรมต่องห้องโขไต่ตั้มต่างโบกต่างนำต่างอากาศตลักปิ้นฝ่ายได้จุดเพียนเหมือนดีบ้านเมืองขอบเลียนเขาเฮ็ดการกบป้องกันด้วยตามอาญากักยาฝิ่นยาปังเดียบมันกุ้งซ้ายเตือกการสวัสดีกักยาฝิ่นยาปังบ้านเมืองไปหุ้นไต่พระเตียเถาอยู่ในเวลาบัดปล่อยกินข้าวตุ่มนันตั้งระไปไปมาตั้งเซียนไปถึงขวยเจอตั้งซื่อจงถึงชิวเปอร์ตั้งเมืองเหลี่ยมถึงเมืองไห่ตั้งเมืองสิงถึงจางเฉินถึงหลู่ชวนยินเซียนลินเซียงฟงปินจวนการสั่งเตียงตั้งระไปไปมาอันยินนานเจ้าเถาจือจีทวนสั่งเตียงออกมานานหกสินออกแข้งเขาเหตุการณ์สั่งเตียงนางล้วนจวนการสั่งเตียงตั้งมณีปลายลงปุ่นหอยปุ่นไรเปียดสิบปุ่นยังสอนใบอยู่ปีนี้ห้างปีสั่งเตียงถวนด้วยไต่เตี้ยวเตเดินหาดูกอกเศร้าคำไปเมืองควอนตีแต่ห้องเจ้าหนีคัดเคียงเขาเฮ็ดจองการเตียงเมียนำจ้าหังนำน้องไปเวียงสะสมการเขาเฮ็ดสิบบ้านนั่นออกมาติดตัวสินนำไซมึงในเวียงหกสินอุ่นจันตีจุ่มตียินธรรมจัดสีลังเขาเฮ็ดการเตียงเมียปิ้นฝายคัดเคียงตุ่นอยู่การเตียงเมียคมติวติกินธรรมจัดในเวียงยกฐานได้นำแคมนำนี้เขาสองสามปีนี่มายังยังเสียนที่คงขอเจ้านี่ได้ตามผูกกุ้นกายเสานำเหือเจ้าปวกาจะหน่อยมาตกตึ้นสั่งเตียงในห้องซีเนียนั่นตั้งควงตีเหตุการณ์นั่นออกมา39ดีจัวป่าจมร้ายในบ้านเมืองหันซ้ำเหมือนสีปั้นกุนปอกไปนี่อยู่ในหน้าเฮิรนก็ห้าได้การเหตุเย่เขาปีนี่มาวันตงเซียงเซี่ยวไจชุนหลานช้างเสียนผู้สนีกำจอยจมไหลในตาสิ้นใจจู่ปงหนึ่งห้องสังปุกเฮ็ดสงยงเจอมันในปินเฮ็ดจีสงยงเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงห้องสังมังเกินไปบ้านตรงนั้นนางด้วนชนเซี่ยวชุนหีบองมีเหย่าเฮิรนสีเฮิรนปินปังหยางตำเซียงฝ่ายไปปุกสังนั้นหน้าตึกนำลิ้นนี่มีเปียดมู่ยังสอนไว้พระกดทึงนำสางการมุดเงินหัวทึงเศร้าสีเหมือนเย็นตาสดายเยมูไรนี่หัวทึงเหมือนเย็นขึ้นเนื้อกำจอยปอยเมียน่าตาสดายก่ออีกเทียมไรมาหัวทึงเมื่อหลวนจวงการเซาเสือมาเข่าเม็ดนำยำหอนบ้านเมืองจุดีตังพระเตียดนี่จะเจตังเข่าเฮ็ดปองเศร้าไหลเข่าเหมือลงสามปั่นเหมือนตวนจวงการเซาเสือมาเข่าเม็ดนำสกรรมต่างเฮ็ดก็เฮ็ดได้ดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาต้าสดายเงินการในลงตามลงมึงตังพระเตียดหอดถึง10โกดสีห้อย65เหมือนเย็นแต่เตรียมปีกายเวลายำเนินกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสีปุ่นเรื่องการต้าสดายด้วยตามหมั่นกุ้งไปกูจะคุณผู้ปากว่าไหวเจ้าปูวันเศร้าซ้ำคำอยู่พร้อมโจ้บอกเขากันตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่นานออกปากโคมเปิ้งบ้านเมืองขอบเลียนพระเตียดจงโกพระเตียดยินตูนี่รวยตามหมั่นเบิ้นซ่องฝากซ่องปายนี่ติดตัวโหก้านไปบ้านเมืองขอบเลียนนั่นอุบโจกันไปตามนี้คักมันตุนอยู่พร้อมซิงโจปอกทีสาวสีผู้ตายเปี้ยวซ่องพระเตียดเขาสุหากันนั่นห่างเฮียนจองกันสุนะฮันตาตายเปี้ยวปอกทีสาวหาเปอจงโกกุมชันตั้งอังจันคงเส้นผู้บินเรมินตั้งจู่สีชายียันจู่สีพระเดชคันเนียนจักอยู่เดินหกดอกสาวหาคำถึงสาวเจ็ดคำติดตัวพระเดชจงกุเขวิดการสู่ธรรมตายเปี้ยวพระเดชยี่ลังอยู่เฝ้าจึงในว่าปานสุชูสนามโลกวันสาวซ้ำคำออกปากตั้งนำมีสมุดขอเอิ้มหมูสนิปลายติดตัวหืออันตัวลักของขู่เขวิดการกาไข่นันของไข่เวลานี้หกสิบวันเป่าเก็บกาหกสิบวันเดียวนี้ตั้งนำเนื้อสมุดเก็บเป่าเก็บกามีพระเตียดยีรั่งพระเตียดอ้ามลีกาเขาเป็นการอบจัวกัน

0: 마실하유네비라반응한완서삼캄푸진普遍总统普迭俄罗斯奥巴普迭俄罗斯尼网友的稿比双本白色双多仰望由普迭伊斯坦布尔พร้อม主谢伊南พร้อมกับประเทศวูเคลานเฮาเฮ็ดการอบโจตามเตียงนิ่มหนังกันอันนั้นสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นตามคำเพียเสียงบางนี่เพียกข่าวสั้นใหม่ก็ทั้งดีนี
1: ้คำเพียนเข่าหูความคิดใหม่ภาษาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความคิดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2021ตัวเล่นแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาทรงยังปากกำนันจีออกที่ได้ตุนอยู่จูภาษาพร้อมกันเตียวเขาเฉลิมจู้หยีโจประเดี๋ยวนับเสียงที่ได้หือกล้องป้องกำจอยปากต่างกันนันโจเพนเบนดีกำมุนบานเมืองภาษาเหตุการณ์เปลี่ยนใกล้ของใครเลิกแล้วพับจอดยกสูงนำจางตามโต๊ะปุ่งเอิงบานเมืองภาษาที่ได้ลุกตีคองซุ้มลักษณะปุ่งเนื่องดีๆฟงปิ้นเตียงหลังการเตะนากำตื่อเวลาปุ่งเนื่องไหมกระเด็ดตามตั้งตองปุ่งเนื่องไหมขอเปาะเริงการปุ่งเนื่องไหมปรากฏถึงปุ่งเนื่องตามหนามดีสูงตื่นอยู่พร้อมกันหางมีปิ้นดีดิได้แถมแข็งแห่งการสั่งเตียงตึกเปิ้นบานเมืองผ่าสาทีท้อการเหตุสังเหตุการสั่งเตียงวาทุกะลาบานเมืองปุ่งเนื่องและการสั่งเตียงธรรมจัดยิงดีแถมแข็งแห่งสุภาษามีความเอาไดความสุบานความสวัสดีที่ได้กำมวลบันมังภาษาปรากฏถึงมดจากการตกพานพร้อมกับไปบันตรงมังเกินจึงอยู่การเหตุสางการหนึ่งดูได้ปุ่งนั่งไปตามนามดีสูงสั่งเตียงบันตรงสลาดน้ำงามพ่อหยอดถอใจการเหตุสางให้หน้าและการหนึ่งดูหือภัยเมืองหังมีปินดีที่ได้หือกล้องปังบันมังไปขอบจังเตคำเหตุการณ์ของใครจุเพียนเวนดีตัวโยเหือบานเมืองไปขอบต่างเตข้ามหมันกุ้งกังกุ้งหุ้งเฮิงไทยเมืองหังมีปินดี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเนต้นนกตัวหน่อยหังสอปิดฟังเดเซียนลังเหลิมสอมุ่นกุนหืนหนาเมหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเตียเป็นเมอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

ไว้ฟังคำคับไหลจวนเวลาในคำคับนี้คับว่าฮักน่องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน่องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正放假天前出轨
4: 当代是上班的
3: 你说我在乎
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏甘呆。
7: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏甘呆。
6: 飞离皮膜，破口孤显流。
7: 飞离皮膜，破口孤显流。
6: 比如我等待有六三，除了阿庆等黑还没破开，好在等黑等来的第六笔。云南省做啥帮米拉干的结冰，他们卡被恶当没来吗？ยินานเซินปองเหตุล่ากันสามเปิงอามาขามเหตุดีรองเจอคนตำการทำศึกได้ฝ่ายการกุงอันตั้งเซินโจจาเต้าโทรองปองเมให้ตับจับเห็นร่ามาเจอได้ดันเพียงเบิ้งขวัญปองเหตุรองปองเมขี่ดำหองดำเจอห้างหุ่ยดันนุ่มกันมาปองการสี่สิบวันล่ากันมันตึกปองเหตุไปเจอเจอเย็นร่างเสียนเฮ่องการผ่านสร้างมาเตียร่างปองการเฮ่ออาเมียสามบุญสี่เหงโกดูเหมือนปู่เจ้าเจ้าปู่หาเจ้าละกันเหตุตาใจชู้เสียวใจชนเนื้อด่านช่างเสียนป้องกันซ่อมจีทรงรุ่งในเฮือละกันเนื้อบ้านสนได้คักไปหึงท่าก้นให้ก้นละเสือได้ส่งเงินดำเติมมาน้องเสือเสือเข้าเสือเหมียนตึงตึงป้องให้ได้ดีงามหัวหมูสไข่เสียปู่หุยปล่อยเฮือได้กะมาซ้ำเสือโสมันล้ำได้จะฮับทอมเขาซาตั้งเหมิดจะได้ยินานเซินสังขามเอาลองตักอันส่งตื้อดังดินได้ตึงกะมาเหตุรองอ่อนเดฮุบอันเจเวงตั้งอึ่งหางปู่หางเป็นตีหิมหวมหุมเดียวคักเบี่ยมาสุรเซินเนื้อเวงเนื้อเสียนสามคักดุ้มกันมาปองเหตุรองตักอันส่งตื้อดังดินได้ตึงกะได้จอมหลังเสียงเอาการให้ร้าไว้ตีดักกันหลังสั่งปองการอ้องสุตันเซาไว้มาสั่งเข้าใจรองตี

ตั้งใจเวงวิวหิดดองอ่อนตีได้จอมเปียงจากโคโซกับป้องตินหนังดินเลือตึงกะฝ่ายตีสร้างเจเวงฝ่ายป้องกันไฮดาฝ่ายข่มกูอ้องสุดตันเสาสามฝ่ายตั้งนองฮัดทิ้งยังได้เหตุป้นรองข่มกูสามเปิงในเต้าโทรองคักเบเจเวงตั้งครึ่งออกอ้องตีถกจอมกันเลยได้ป้องตินรองตีสร้างอ้องตีเจเวงตั้งกลางบีเสียงปาก89ไป76เพี้ยนฟังกงดีฮัดทิ้งได้เจเวงก้อยหมูคักกั้งเจอๆดันเต้าโทฮ์เจวิงลูกข้ากังกับป้าลอกนายเปลี่ยนเป็นยกสงรองป้องกันตีสร้างมันในกบได้หิดดีรองตั้งข้าป้าเตอร์เจออาเมียจับใจได้ว่องทิ้งก้อนรองเจอคุณตำการทำศึกเลยเซินเต้าโทปองเหตุรองกำล่ากันข้าป้าเตอร์หิดดีล่ากันวางลายจู่ซาปองกันเจอๆสามปึงในจอมอ่องจอมตีเก็บปลดรองจับตั้งจักล่ากันข้าป้าเตอร์ได้ย้ำจังในตั้งเซินว่องป้องกันซื้อคุณตำการทำเสกป้องเหตุดันผู้คิดถึง13บุญไป7ปากหลังสวับโจ้ก้นการ42บุญโกดีปีเชียวโจ้ควักขัน72ก๊กเตะ9เหง9ปากบุญเยียนไปออกขนตั้งมิวมีตีเปียกเบิ้งจินนานว่องป้องกันซื้อคุณตำการทำเสกคักไปออกลองเบิ่งมาได้กฎหมายข่าวอยู่มือเดือน6ได้22วันนั้นได้ฮูฝ่ายการกงอันตั้งเซนลูกโหตู่หางป้องเหตุการณ์โป้ตบลงดักสลอมขายยาเพี้ยนยามาบิ้วหิดผิดบิดเปิงฟิ่งเปียงอุปาติได้แหงๆโป้ตบโซ่ลองผิดเปิงบิ้วดักสลอมขายยาเพี้ยนยามาได้หลงหนังเฮ่อเถาเปียงเช็ดซายาเพี้ยนยามาซื้อรักหลอมต่างเลยกาเลยฮือเลยเหลียงเมนเลยควายตีฝากเครื่องของซื้อได้สร้างพมาเจอฮุมหิดฮุมปองลองทิ้งฟิ่งอยู่อึงขวบเรียนตับยาเพี้ยนยามาได้เหตุแดนปองกึมลองตับจ้าเพียนจ้ามาอึ่งป้าวันตกไปจันตึงอู่มีได้ปัดไปดีซาอยู่เขาป่วยแจ่ตอนวูดันป้องปองการตีสร้างขนตั้งกายินนันเจียวเท่านันเอาโสเตียร่างปองการตีสร้างขนตั้งกาลูกเชียนไว้ถึงขุยเจอสื่อจงถึงชิวเปอร์มงเลียนถึงเมืองไฮเมืองชินถึงเจียงเชิญถึงลู่ชนยินเซียนถึงดินเซียงขนตั้งกาไปดีไปได้ภายหกสิ้นในมถัดมเสียตึกปองการตีสร้างไว้เจอๆคนตีสร้างมันหูเหงโกจุดแล้วขนตั้งก้าปองการตีสร้างไว้ย้ำสั่งในขนตั้งก้าไปดีไปได้ผายหกสิ้นในผู้เหตุดีและดีปากได้แปดสิบลูกกูป้ากูล่าผู้ติถึงหิ่งย้ำเหตุดีดันตักอันตีอยู่แล้วปีใดเพื่อมันพอก้ากูเช่นตัวได้รองตั้งเจออาเมียจับเจอขี้ดำหองดำและชีวิ่งห้างหุยได้ลูกเบอร์เดินฮาได้สาวันเตเวียงเมืองขวัญตีเตอร์คงเจอลูกกูบ้ากูล่าปองมีปัดเพี้ยวขี้ดำหองดำเนื้อเจวิ่งหั่งหุยดุ้มกันมาปองเห็ด40วันในตู่ขี้ดำหองดำเนื้อเจวิ่งหกเส้นหิมหลวงป่าพ้องอีองไหวสีอ้วงกะเห็ดดองปองเมถึงตีคุดองถังหองฮีตับปองมีดำหั่งดำหุยปัดเพี้ยวเตียนดำหิมหลวงซ่อมปกต้นไม้ต้นหมวกเสียไรเต้าโทเฮ่อดำไดตั้งอ้วงสุดตั้นเศร้าเลิศชีวิ่งเก่งสายดีงามได้ยกส่งมาเจอเขาสอนพี่ได้มาเยี่ยนร่างเสียนตีคงคู่เจ้าถึงตีเฮ่อเปิ้นมาเตียร่างป้องกันผ่านสร้างเหยาอิงเปิงรองไข่หมอกอาจ้องเข่าเงาอันมีก้นคือขาละกันเหตุใดจะมองจ้อมตีเฮ่ออ้วงกันผ่านสร้างไม่อ่อนในมาอ้วงที่ไทยป้องเหตุอาการตั้งหลงได้ส่งตื้ออ้วงที่เป่าหามนั้นสองบุญเปียดเหงสี่ปากเพี้ยนฟังมีอยู่หิมมันสนเจอได้เหตุได้อ่องปองกันนั้นเปียดปาก39หลางวันป้าโจ้ก้น3บุญสี่เหงไปโกในกาปองเหตุได้การลูกปีได้มาฝงปองกันเจอกาเลยมันสนปองเหตุได้การตีเชียวใจชนเลยวุ่นตรงเสียงด่านช่างเสียนตีวิ่งผู้เจียมตั้งชนตั้งสปู่วิญญาณขุยชนมิ่นวิญญาณขุยหยิบตื้อเปียงจ่าชิงมาซ้ำปองกันวันโหปองเหตุได้การมันกำจอยตาชินใจชู้คักเบกการซ่อมชีทรงร่งในถึงตีป้องเหตุรองซ่อมปกจะได้เหรอฮึ่ราการเลื้อยม่านสนคักเบหึงทาตั้งก้นให้ก้นลาเสือได้ส่งเงินดำเติมมาย้ำสั่งในตั้งชู้ปุ้มวิหัวหึ่นก้นให้ก้นลาสี่เฮินมาป้องการซ่อมปกตั้งเหตุเฮือเป็นมายิ้มมาตุยได้ป้องซ่อมมันมีเปียดบูจอมหนังอาช่องเนื้อกัดซาย้ำสั่งในมาดำสอนน้ำตักบาตั้งหลงตีเสือได้โสเสาสี่หมุนเย็นสิ่งสีออกกาเตียรังมัน

0: ผู้ปิ้งกันมานิมูตีเม็ดได้สมบนปลายเย็นจอมหนังตั้งถึงกูตีเข้าเมียนจะได้ผู้ใดขายถึงเด็กกัดซาไรลองซื้อซื้อเข้าซื้อเมียนจะได้ก็ให้ได้ดีมาเจอตู่ถึงย้ำจังในว่องป้องกันซื้อเข้าซื้อเมียนจะได้ตั้งเติงตั้งหนงผู้ซื้อซื้อได้เมียนสามเหงบุญตุนลองซื้อซื้อมันป้องให้ได้ดิมบุญว่องป้องกันฝ่ายต่างตู่ตั้งจีรังอันตั้งอยู่ในร่มกำผ่าอยู่ที่สุดใดว่าดันเมื่อเดือนหกได้สาวสามวันบอกว่าหัวหมูสะไคร้เสียผู้หุยป่วยเฮือหือได้กล่ามาเขาหุยป่วยมันเป็นหกสิบวันอยู่แล้วเขาได้ไม่เศร้าโศกเชื่อหือกล่ามาได้อันเชื่อมใครต้านใครได้เป็นเขาสตั้งเบิ่เป็นผู้เชื่อต้านใครเปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบิ่อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นโค้ข้ามชีจินเห็นเบอร์ส่งหิงไปสภาพปีเดือนสิบได้สามสิบเอ็ดวันชีจินพินจงสูจีอยู่ได้คุยกุนอนหูจะถ่ายจินคือจู้จื้อลำสามสิบสองปอกเหตุดองกุมปวงขันหูตีตันคำนั้นจีออกจังขามเอากุนเบิ้งเหตุตีดักมาปองเหตุเปียงจากคักเบตีดักเก็บปดดองคักเบ๋มเพ่นกันเต้าเถ้ออกจ่าหรือปนตีป่าเช่นเหตุได้ช้อมกันเช่นคักเบ๋กะเซอร์เฮอกวนมึงตั้งอึ่งตีจำได้ดองดีเขาโดดจังขามเอากวนมึงไว้ตีดักจับแท่นเฉินเชื่อกลมปองใครบอกเปียงจ่าหุ่มหิดหุ่มปองเต้เต้วาวาลูกกูป้ากูได้ตู้เทียบได้ร่มกำผ่ากลมปองดองคักเบ๋เบอร์สองหิงไปสามสิบปีกะเซอร์หุ่มกันเพี้ยวเป็ดดองรักผ่านขันใจเดียดโซเฮอกุนเมืองอึ่งจ่าถ่ายหุ่มกันมักบีมา
1: โกเผิวสังคำมีสังโลกสงอาเปกตำจับกะ
2: โกเผิวสังคำมียังโลกสงอาเปกตำจับกะ
1: เดินขาวเสิร์ฟส่องข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
2: เดินขาวเสิร์ฟส่องข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหยพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าอาโจเจอมึกเจอบัดขำถ่อม

0: ต่อเช่าใจหนึ่งทันทะกระทงหนึ่งทันก็สะจงอาไอมุทันพงยิเทหนึ่งทันรับต่อลูกของยิ่งก็ช่องก็โลช่องจำอยู่กระสีมดวนไวก็โลเรและตัดต่อลังนาตาสีหนึ่งทันแค่มุพงยิ่งแพ้ทรงรงมดีใครก็โลสโปรมกำไว้จึงคากรุงขัดวันนากระทงหนึ่งทันสุ่มจ่าไอสุดสู้จองไว้พ้นขัดวันลุใส่ยะอย่างแค่มุพงทะแค่มุถึงโกมลีก็กระสีมดวนลำทะขันช่างล้มนาคล้ายคล้ายครั้งชะก็มุ่มจัดตัวไอ อย่ากัศเชียงกันดานามนุคูต่อสอนอยู่ย่างกลัวสโปรตุงคงจะพังก็เย็นเสียนและข้องบนมาดีดูลูนาคูแรงหงายช่องไอตับปังตัดไตอรังกัมพรอยเพลละก็ไอพังมู่มีทะก็เย็นมู่มีอัลทัดเดียรูตำล้าลุนนาคูเรนนาอรังตับปังไอเช่ากลัวสโปรไอโลจากกัมพรอยตำจัดลักเรื่องเรื่องลำครักสบินตัดลูใส่มุ่งแต่งติงชาสกูนาอินามตาลูชาในมัมมุทุมนวยไรชุลาลุนนากัศเชียงกันราคันตุพังวาเสถียมเรนชุมหรือไล่โมก็อาศัดอาศังหงายคูกลัวขัดว่างหงาย ยี่หลังมุ่งแต่มงการวนปงรับตัวรีเนว่ามุ่งปันตับก็ถึงยังตรงหงายตักสันเพื่อคุ้มสมญาติจุนไอขอหมอจื้อปังไหลละกับท่าพกากาสังโพลีมะขราเพ่ไหลชงวนใส่ไหลชงวนในอาเตียงโกครุษยะไรหน่าเร่แต่เตียนท่าพากรมพรมงท่าไอครุษยะอับพังไอปังไหลละกับโพนาซีมินีสัตว์วันยี่โกยี่หลังมุ่งแต่เทียไอเมริกามุ่งแต่ละปรันตุปองไออาจุนซีโกขันนาตัวตานาเร่งาไอ แต่ฉันอาเดียนถอยคุ้มสมญาชนีรู้ชามุ่งแต่งกุมสามกัมพูชินสุนไอรู้ชามุ่งแต่งนี้ก็เคียงละข้องไอคนละข้องหญิงถึงราตาอิสตันบูอาโกคดีตอนไอมีครุ่งคดีลำก็จอมนาวุคลามุ่งแต่งนี้เทจิมราชิมซาลำตระคันนาเพมิดล้อมไองาไอสกามแต่งไอคมหนมนางนี้ได้หลังนาสกาโกองไม่ก้นนาหรือจังสุบไปด้านในเร่ดุนนาหรือนี้มีสิ่งพินาคาโดมิชินลาเมื่อหลักสันสกาไปบังด้านนา มีจุดสั่นนั่งเชิญลาไทยเจลาอเมริกาเนี่ยกุนตุงคุลง่ายจนมีครมกุนน้อยมุ่งจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีสีจิ้นพินากาโดมีเชิญลาทิ้งละข้องเอ๋ชิมสมเนียงสุดตาสีละข้องทอยคุ้มสมยาท่าตุงคงมุ่งมาดูสีจิ้นพินกันโจกระทองทอยมุ่งบงลีจะพองท่ากาสกาเอชลอยมาดุนสโปรไอ แค่มูมกำพกากากันรูกันซาพันชลลานาระยังยูยูนาแค่มูถึงกวนิเพ่ชิงตุไม่แต่ก็ไออันเทียมูราไอลำกัวมาดูคำไล่ละโมกากลัวชาไอยูยูนาแค่มูถึงกวนิโกเราโนโลงไอเชิงเรียสัตว์ท่าอาเตียนนาหน้างูนาเตียนละมันท่าปวดก้นนาไรมันนางูเอลำเกรยังไอเดชะนเร
1: อันเทียนโนมูราไอยอมไอชาคณะแค่มูถึงกว่านี้มันนันกันรำซาเอเตียกตนไอมาจวกลัวลุกลัวชาชมูชมดลำกว่ามาดูอาปูพนล้อมปนลำชายันละจังไล่งูเดียมแต่มองมองแต่แพ้อายุสังอับยาเซกาเรียงาไอ
2: สิกาคำตัดงาไอครอบนัวผู้นอนี้มุขคันมุ่งวิชไปอาเดียนไปดูระไอ ได้ลังนามุขันมุ่งวิชไปอาเดียนท่าเมียนมุงตานานนนีควันไอนกมุจุนริตมูแอมควันขุยก็นามุขันนี่ปังดันนากายยะช่องนานเอนาอะเนียอะสลุมมู

0: พี่น้องเขาตั้งไหนกองพวกปกเลยปล่อยเมียเฮาสู้ต้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นแต่เหมอสง
1: 云南先生 boys 马空十八大中破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boy 松那空十八大中破嘎天先生 boy 那个爱
3: 是干嘛那空洞能你带浪那是干嘛中东你个我都让我们的王宁交通没有个这次管我个老公爱是干云南蒙多听了讲个空谷人，没有个同能团，只同阿鲁阿布拉阿玛甘萨吉当配说大的世界。云南蒙多沿个地面日了矿，完了矿都爱跟破派等，那乌克兰阿姆甘国没点模式了矿配，没地是多克话爱世界。但人是打了爱管，那是打阿鲁曼塔，是上班南都蒙多那，扎苏干在个也没啥个，跟内库日外世界。跟马公王尼，共盘怕只不可木，蒙里没啥个应该来当不当说是多拉克话爱世界。อเมริกามุ่งตั้งกุมสามกรรมเธอลังผู้ขวามือจับบังไหลและกับคุณไหลยังกุมโพรถลำเทียงนาอีหลังมุ่งตั้งหยิบเพจคริตาเตชิกาชิกาที่ตั้งกุเตพังลินิมีสิจิมพินากาโดมิชินลางวันหลักสันชิกาเทียมควันมุ่งหยิบไปบังตันนายาลิวเดชิกาที่ท่านพังวาสนาชิตาครูอุนแทกคนของยาชิงยิ่งกันนาคุ้มสมยาชิงยิ่งมุ่งตัวรับตัวมุ่งตัววังยิ่งเจ้าทงมิวเช่าจ้ากังวังก็จับสุกันมุกโลกมาช่วยจนได้จนตัดไอตรงคงมุ่งตัวสิจิมพินยูนามุ่งตัวก็จับสุกันมุกโลกมาช่วยนาอาชักมงกามีเจสันยิ่งแพ้ทรงจงกโลสตูมุ่งแต่มาดงอาชักขาเทวันดัชสดแต่มกำกอมเดียนเทกโลพังซึ่งขาสดลำยิ่งแพ้อำมาคำตัวกุศลกงจักลำอาจิวจะชวนมันจันไหลกะไหลไอลำทะนาอาจุนเสียหนีแพ้มาตุ้นนาชงังชงังครัดวัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天五千出轨，
4: 当代十张本啊，
5: 李苏我在乎，
6: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 风开爱心爬山云南，不料比亚摩干带皮星放好干龙内浪发电เวลา高山美
8: ห้องขยายเสียงภาษาอีสานบ่เดี๋ยวบินยามเอากำไดผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
9: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ริเพียงนี้มีวังนินอยู่เจ้าทุ่งสือสาจัดคำตองยินนันเส้นหีที่โทรตาไม้อามาขามหอยเหากินไปเวียงเดบันตุงเตรียมเลือกเปิลปีสองบันปลายสภาตัวนั่นออกมาพอถึงปี2030โตกำลังนำสางกันมุนกันหลายฝ่ายหลายไปวัตถุป่าใหม่คือเขาตั้งเส้นหีตรงปุ่นสีบ้านกดเย็นยินาเส้นหีเอาเงินออกมากด2,200หมื่นเย็นที่นักหนีกำจอยจองการสั่งเตียงตีซบตั้งขอบเลี้ยน12ตีเดินหนึ่งถึงเดินหาจองการสั่งเตียงวัตถุ12ปัญหาเจ้าหนีรวยตามหมั่นเว้นกึ่งมาเสียนออกแห้งตุนอยู่จองการสั่งเตียงวัดความลิกโตการดินเอรอพอต้องยกฐานเปลี่ยนตังเลื่อนหาตังพระเตียดป่องสาจะคำต้องเตียดเตียงจองการพิษเพียกนังสื้อจงยางหางขาดออกมาเปียดโข

华腾双门西班下海十三装扮普军不得日本双普软不匹匹阿亚不得中国做红干的那不得中国雷丹阿亚十亚不得归方靠内好三美嫌提人后六个少双坎腾少三坎往年普遍上面书籍由敲诈县交通时杀之坎断难十年李克特丹在换习近平总书记萨吉坎东满蒙越南把干婆能力列阿马坎庄干上顶水电站的那破跌翁能被丹的偏能庄在地里满蒙狠满共灭广庄干本杂干独盘一代独地兵的上顶基地荒松恩莫塞南奥马能轮带丹深政府诺扎深民政厅深财政厅国邦跟研发能施工搞设下等比双半百少多人接杯大麦几年阿玛坎火于后金点了本来病等普军人来十坏接坏四十四元又送通普来困难人来接坏六十八元ตาไม้ไปบันตรงนี้ต่างปีไล่หกปั้นเจ็ดหอยเสาเขียนยกทรงถึงปีไล่เจ็ดปั้นป้ายเปียดเยียนเด็ดหกลูกออกเสาสามคำนั่งซื้อกาฟ้างานฝ่ายไปปงหนึ่งวาดทู่ไปป่าใหม่คือเขาปงหนึ่งมีนำเขียมนำลีซุ้งยินนันเซนต่างพักตาปงเก่านั่งซื้อฟ้างานนี้ที่ออกพอถึงปีสองปันปลายสามสิบโตกำลังนำสางกันมุดเงินไล่ฝ่ายไล่ไปวาดทู่ป่าใหม่คือเขาดังเซนีเทมเคียงแข่งลงปุ่นสีบ้านกดเยียนตีนักนี่ออกเฮียงเขาเฮ็ดจ้องการสั่งเตียงห้องใจโคตื้อป่าใหม่คือเขาป่าหย่ายางเปียงเถียบาเทมแข่งจ้องการสั่งเตียงห้องสั่งตุนอยู่สุไรปอยเมียนาอีกเทียมได้มากำจอยจองการสั่งเตียงธรรมจายิงดีและการสั่งเตียงบั่นตุงมังกึนผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมหนังด่วนในหูปี2000ปลาย16ตัวเงินกากำจอยจองการสั่งเตียงดีสบตั้งขอบเลี้ยนยินนันเซนีฮอดถึงเหมือน2ปัน2หอย30หมดเย็นดินนักนี่กำจอยเมืองเสียคงขัวเจ้าฟงเป็นเจ้าสืบเจ็ดดีดีสบตั้งขอบเลี้ยน12ดีเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงไปตามดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาจองการสั่งเตียงวาทู่12ปันนาเจ้านี่รวยตามเหมือนเบิ้นการเฮ็ดสั่งการเวียเครื่องจักรนี่บอกเกินมาการทำหลายฝ่ายหลายป่ายอีกเทียมพี่ใบการอามาคำโหยเฮากินไผเมืองนี่ได้เปลี่ยนไก่ดีมาการเวียเครื่องจักรอันนี้คมเปิ้งขึ้นเนอเตรียมเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไล่เปียดปุ้นพอกดถึงการมดเงินจกจ่ายดังกระดาบันเมืองนี้หอดถึงหอยเป็นสิบสองกดหย่อนไปเตรียมปีกายเวลาจำเริ่มกันอีกอีกเทียมหอยปุ่นในปุ่นไปหกการถามคมเบิ้งขึ้นเนอพอกดถึงตาเสาไหลนี้หอดถึงเสากดหย่อนไปเตรียมปีกายเวลาจำเริ่มกันอีกอีกเทียมหกปุ่นไปสีเขาสองสามปีนี่มาเกิ้งมาเสียนดีลินช่างเสนีเมียนมบจ้องการเปลี่ยนตังยกฐานดังเช็คเกี่ยวมาดินเอาเรียวก่อไปเรียวเปลี่ยนปิ้นมาดินเอานี้ป้าใครไปใครอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันเฮงยาวมีเช็คเกี่ยวบ้านเมืองต่างดีแต่ผู้กู้นั้นปอกต่างปอกถึงบ้านเกิดเมืองปิ้นเขาเฮ็ดการสั่งเตียงนี้อยู่ที่นี้ต่างควงนอนควงเตี่ยมฮบปุ๋งฟงนี่นั่นออกมาโจป่าบ่ให้เมียนาในบ้านเมืองหันนี้ยานอกันไหมเฮ็ดท่าใดหังมีปิ้นดีปี2000ปลายสหาโตตั้งเสียนีปองฮับเขียกฝ่ายใบดินนรพอต้องนั้นฮอดถึง646เหมือนกุ้นปอกไปตาสดายการดินนรพอต้องนี้ฮอดถึง46กว่าเดียนไปมีแขกเกี่ยวบ้านเมืองต่างดีมาอยู่กินดงเหมือนสีบ้านเกาหอยกุ้นไปจงยางจีเว่ยโกจาเจียนเว่ยวันสาวสิคำพักดาปงเก่าการโกหอมสอนว่าจางใดหูปีนี้เดินหาดังพ่อเตียนี่ป่องสะเจ็ดเตียงขัวกันพิษเพียกหนังซื้อจงยางหางคาดออกมาเปียดขวนันหอดถึงสองเหมือนสีบ้านหาหอย13จองไปสังซ้อนเตียงผู้กุ้นหอดถึง3เหมือนปันหอย84กุ้นเตียงฝ่ายไปราชการแห่งตั้งหอดถึง2เหมือน12กุ้นผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่ได้หูหอดถึงปี2000ปลาย16ตัวเดินหาดับจองการตึกปืนสั่งเตียงกับตัวใส่เตียนรวดใจเตียนพระเตียนเห่าหอดถึง2ปัน2หอย49เหมือนอันไปเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นใน44ปุ้นปลายเก่าเดินทอกลอกเศร้าสีคำท่าลีเขือลาเขือมันผู้บินจงดีพระเตียนเมืองจาลาจันมินกุ้งเขือโกเขาลาท่ามหอดถึงเปิดชินท่าลีเขือนี่อยู่เดินทอกลอกเศร้าสีคำถึงเสาคำที่ตัวพระเตียนจงโกจะเจ็ดเขาเหตุการณ์สู่ทำ
กูจะคุณผู้ปากว่าว่าเจ้าปู่วันเศร้าสิคำอยู่พร้อมโจบอกเข้ากันตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่นั่นออกปากตามไหลหูผู้กุ้นพระเตียญี่ปุ่นสองกุ้นรวนเปอร์พิษเพียกนังสาญาพระเตียชงโกโจหงการที่นักพระเตียชงโก

0: lời đám ạt gia sắp dập phát triển Trung Quốc thì bà lại bún cầu cả gắn tiết cho phải gắn thành. Hậu toàn đại xâm nhận Nhật Bản, phát triển Nhật Bản toàn đại sáng xoán để tuyên bố phải mừng phát triển Nhật Bản ẩn dụ đi phát triển Trung Quốc các hình lời đám ạt gia hít quang phát triển Trung Quốc. Đến hốc lúc đó sau sống khẩm trong các cuộc bằng cách địa phân, nằm mê, mời công hộ, phát triển Trung Quốc, phát triển Lào, phát triển Man, bọc thị, hoài, hốc xin bọc nhị, chết chết đẳng khảo hiệt. Ôn mơ, phía nâng, trong các địa phân nặng, hôn can đổi đa mạng gia khảo hiệt can hàng tiếng, xí phát triển, dù nằm khóng, chiêng hùng, phát triển Trung Quốc, khảo hiệt can địa phân, dục phẩm, phẩm chỗ nặng. Chú phải chú bài nhị, việc chọn năng sức cả phương án, trong các tin nắc đổi đa mạng gia, liệt phân phong nhị, phía nâng, trong các khoảm hủ. เอาจองการโพธิกาการประกาศราคายาฝิ่นยาปังต้องปีนการถามตีนักอย่างเมียจองการอยู่ในบังโลเขาเหตุการชุดลายเอาเงินจองการขำมดขอบเรียนเขาเหตุการดินเสียนตูภายจองการประกาศราคากุลมนุษย์โลกจองการลักนี้ออกต่างประเทศจองการเปียงยาฝิ่นยาปังประกาศราคายาฝิ่นยาปังฟงหนีต่างหมันไซต์ตึกการสัพสารีบ้านเมืองหิมนำเมียไม่กงโขแต่หมันกงไปเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเดียดอาเมริกามันเศร้าเสียคำนี้อยู่ในวังโดออกปากกันเดียพระเดียดยี่ลังเซลเงินกาเฮอเตียวผายต่างนำมีสมุดโคอหมูจีนีพระเดียดอาเมริกาจักรเศร้าจองการอบโจตัวพระเดียดยี่ลังอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสั้นไหมเป็นตันคำเพียงซึ่งบางนี้เพียงข่าวสั้นไหมก็ทึ่งที่นี
1: ้คำเพียงเขาหูความกึศไหมภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึกสีจิงพิง
2: สีจิงพิงทรงสูจีปี2881ตัวเดินแปดหลอกเศร้าเจ็ดคำถึงเศร้าแปดคำอยู่ในพร้อมโจกันเกิดป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกเหตุการณ์เป็นใกล้ขวางไข่สามขึ้นปินเอตั้งพร้อมลงปอกที่18มาตั้งเฮาเทินนักภาษาจงควาปินเหย่าเฮินเดียวกันภาษาสงขวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันปกตังความหูวัดภาษาสงขวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันเบาเตาสอนสืบและโดยตามสาขากระเด็ดตามกล่องสาภาษาและกล่องพ้องภาษาแห่งต่างก็ห้อมนำจางจัดดีกำตือขอการภาษายับการกึดป้องภาษาหืดดีตั้งปิ้นความกึดใหญ่นักตั้งเกิดโดยแถมแข็งแห้งและปิดเปลี่ยนการกึดป้องภาษานั้น
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสว
0: สสวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนมวนที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดหนองเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับว่าใจปะพันหนองเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยิ้มเล่นพกหนองเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

0: 초등코투지비치디클레라코코투지비오야
1: 딩나야유초등코투지비치디클레라코코투지비오야
0: 응코미코오로나코스샤스
2: 오초방후노히다치디보노가가도로레완니저토스오자동니차니ยิงนาซึนี่คือเลนนี่ชิคโคโคจีโปยูจ้าปาทาจีโปฟูโลปีตุและคือยิงนาซึโดชตาวีนี่คือเลเชชิคโคกากูเซติมาวีสุชิคโคฟูชิโมจิมือวีโอฮีวาวาบาฟูตีกามือกาจิตุยิงนาฟูตีวาวานี่คือนี่ฮาวาบาปียาลาเลมิจิพีตีชินีกาเกจิกุดาจิจิโคที่ฮาปาติเลงฮาปากาวีซิซาปานาจูฟูชิโมจิซึเอมิดาลาเชกึมาปิโชเจออาวาเจอซึซึชิกาติเลโยกึนิกึตูติดาติมาลาซึเลโชฮิทาจานิจะกึตูลาซึวิกาอาเกติดาลาซึจิโคงฮาปาทาโกจาติมาวีซูยะฮิมาโพมาติเผกูเลติดาวิทาฟูวิตาฮินีวาโอฮิงา

习近平总书记你以来对其恶好人大节无事应那首公沙县独路家下高里公沙独路家古路隧道迷糊路薄八年的压和专家为就马拉来护卫高里公沙独路家古路隧道迷糊路薄压八年拉来哈来压得有独路者阿维亚尼和他压哈来拉维有独路者压起码为切格没瓦价格子马达那是没把你哈过为了来哈他家那为你妈婆都给打比哦都落打比乎那是母米的家比大卫来政府喜马大哦好你哈婆的婆的家里里压哈人家哦好福州大比的家里里哈哥哈哈的好哈哈哈哈是来的哈没哈哈好爱的来ข้อโชคดีข้าดีแลมือว่านนี่ฮะกูอาเกียดดักช่วยเกียช่วยหาบุบิถาบุว่าแลปชลาจือกว่าจ้าที่มาวีไล่จืออาวิอานีโชจืเยติเกียดีแลหาช่วยปชาวินีฮะติเกียตินากากูปี

0: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: 放开爱心，爬山迎难，没得必要莫敢带皮心。放好感动，内容发展，เวลา高山美。
4: ห้องขยายเสียงภาษาอินนันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันล้มในนอกพระเดียนเวลาเขาสั้นไหม
5: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ริเพียงนี้มีวังนินอยู่เจ้าทุ่งสือสาจัดคำตองยินนันเสนีที่โทรตาไม้อามาขามขออยู่เขากินไปเวียงเดบันตงเดี๋ยวเลือกเปิลปีสองบันปลายสภาตัวนั่นออกมาพอถึงปี2030โตกำลังนำสางกันมุ่นเงินหลายฝ่ายหลายไปวัตถุป่าใหม่คือเขาตั้งเส้นหีตรงปุ่นสีบ้านกดเย็นยินาเส้นหีเอาเงินออกมากด2,200หมื่นเยนที่นักหนีกำจอยจองการสั่งเตียงที่ซบตั้งขอบเลี้ยน12ตีเดินหนึ่งถึงเดินหาจองการสั่งเตียงวัตถุ12ปนาเจ้าหนีรวยตามหมั่นเว้นกึ่งมาเสียนออกแห้งตุนอยู่จองการสั่งเตียงวัดความลิกโตก้านดินเอรอพอต้องยกฐานเปลี่ยนตังเดินหาตังพระเตียดป่องซาจะคำต้องเตี้ยเตี้ยเตียงจองการพิษเพียกนั่งซื้อจงยางหางขาดออกมาเปียดโขพอถึงสองเหมือนสีบ้านหาหอย13จองปลายผู้กุ้นพระเตียดญี่ปุ่นสองผู้ย้อนเปิดพิษเพียกอาญาพระเตียดจงโกจ่อหงการตินักพระเตียดจงโกรวยตามอาญาซับยับประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นใหม่เขียมทีเดินหกดอกออกสาวสองคำถึงสาวสามคำวังเงียนผู้บินสมัยสู้จีอยู่เช่าจาเสียนเจ้าทงสือสัจคำตองนั่นสำเนียนดีกระเทตามใจความสิจินพินจู้สู้จีสัจคำตองบ้านมึงยินนานปากก้าผลนักเลือกเรียบอามาคำจองการสั่งเตียงช่วยเตียนจานดินักพระเตียดปงหนึ่งไปตามดีเพนึ่งจองใจดีๆหมันมังหันหมันกุ้งเมียกว่องจองการปุ่นจากการตกพานให้ได้ตกดีเป็นดีสั่งเตียงจีดีฮวงซุ่มอันมดไซนันออกมานางดวนไต่ดามเส้นจันฟู่นัวจัดเส้นมินจันทินเส้นชายจันทินกว่าป้องกันเย็นฝ่านังซื้อปุ้งเก่าเสียขาตั้งปีสองปันปลายสาวกตัวเลินเจ็ดไปตาไม้จีนำอามาคำโหอยู่เฮากินเตรียมเลือกเปิ้ลในเวียงตั้งผู้กุ้นเดินในสีหอยเจ็ดหอย44เยนยกทรงถึงผู้ไรกุนนันเดินในเจ็ดหอย68เยนตาไม้ไปบันตรงนี้ตั้งปีไร6ปั้น7หอย20เยนยกทรงถึงปีไร7ปั้นป้าย8เยนเด็ดหกลูกออก23คำนั่งซื้อกาฟ้างานฝ่ายไปปงหนึ่งวาดทู่ไปป่าใหม่คือเขาปงหนึ่งมีนำเขียมนำลีซุ้งยินานเซ่นตั้งพักตาปงเก่านั่งซื้อฟ้างานนี้ที่ออกพอถึงปี2030โตกำลังนำสางกันมุดเงินหลายฝ่ายหลายไปวาดทู่ป่าใหม่คือเขาดังเสนีเทมเคียงแข่งลงปุ่นสีบ้านกดเย็นตีนักหนีออกแข่งเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงห้องใจโคตือป่าใหม่คือเขาป่าหยาอย่างเปียงเถียบาเทมแข่งจองการสั่งเตียงห้องสังตุยูถ้าสดไหลปอให้เมียนาอีกเทียมได้มากำจอยจองการสั่งเตียงธรรมจายิงดีในการสั่งเตียงบั่นตุงมังกึนผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมหนังด่วนในหูปี2000ปลาย16ตัวเงินกากำจอยจองการสั่งเตียงดีซบตั้งขอบเลี้ยนยินานเสนีฮอดถึงเหมือน2,230หมื่นเยนดินนักหนีกำจอยเมืองเซียคงขัวเจ้าฟงเป็นเจ้าสืบเจ็ดดีซบตั้งขอบเลี้ยน12ตีเขาเฮียดจองการสั่งเตียงไปตามดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาจองการสั่งเตียงวาทู12ปนาเจ้าหนี่รวยตามหมั่นเบินการเฮ็ดสั่งการเวียเครื่องจักรหนี่ปกเกินมาการถามหลายฝ่ายหลายป่ายอีกเทียมพี่ใบการอามาคำโหยหอกินภัยเมืองหนี่ได้เปลี่ยนใกล้ดีมาการเวียเครื่องจักรอันมีคมเปิ้งขึ้นเนอเตรียมเตรียมปีกายเวลาจำเนินกันหนี่อีกเทียมหอยปุ้นไล่เปียดปุ้นพอกดถึงการมดเงินจกจ่ายดังกระบาดเมืองนี้หอดถึงหอย82กดเหยียนไปเตรียมปีกายเวลาจำเร็วกันอีกอีกเทียมหอยปุ่นในปุ่นไป6การถามคมเบิ้งขึ้นเนอพอกดถึงตาเสาไหลนี้หอดถึงเสากดเหยียนไปเตรียมปีกายเวลาจำเร็วกันอีกอีกเทียม6ปุ่นไป4เขาสองสามปีนี่มาเกิ้งมาเสียนดีดินช่างเสนีเมียนมบจองการเปลี่ยนตังยกฐานตังเช็คเกี่ยวมาดินเอวเลียวก็ไปเลียวเปลี่ยนปิ้นมาดินเอวนี้ป้าใครไปใครอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันเฮงยาวมีเช็คเกี่ยวบ้านเมืองต่างที่ได้ผูกกู้นั้นปอกตังปอกถึงบ้านเกิดเมืองปิ้นเขาเฮ็ดการสั่งเตียงนี้อยู่ที่นี้ตังควงน

0: อันควงเตียมฮบปุงฟงนี่นั่นออกมาโจป่าบ่ให้เมียนาในบ้านบางหันนี้จะนอกันไหมเฮ็ดท่าใดหังมีปินดีปี2000ปลายสหาโตตั้งเสียนีปองฮับเคียกฝ่ายเบดินรพต้องนั่นฮอดถึง646เหมือนกุ้นปอกไปตาสดาไอการดินรพต้องนี้ฮอดถึง46กว่าเดียนไปนี่แค่เกี่ยวบ้านเมืองต่างดีมาอยู่กินลงเหมือนสีบ้านเก่าหอยกุ้นไปจงยางจีเว่ยโกจาเจียนเว่ยวันสาวสิคำพักดาปงเก่าการโกหอมสอนว่าจางใดหูปีนี้เดินหาดังพระเดชนี่ป่องสะเจ็ดเตียงขัวกันพิษเพียกหนังซื้อจงยางหางขัดออกมาเปียดขวนันหอดทั้งสองเหมือนสีบ้านหาหอย13จองไปสังซ้อนเตียงผูกกุ้นหอดทั้ง30,000ปันหอย84กุ้นเตียงฝ่ายไปราชการแห่งตั้งหอดทั้ง20,012กุ้นผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่ได้หูหอดถึงปี2000ปลาย26โตเดินหาดับจองการตึกปืนสั่งเตียงกับโตใส่เตียนรถใส่เตียนพระเตียนเฮาหอดถึง2249เหมือนอันปลายแต่เตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี้อีกเทียมหอยปืนใน44ปืนปลายเก่าเดินทอกลอกเศร้าสีคำท่าลี่เขอลาเขอมันผู้บินจงดีพระเตียนมังจาลาจันมินกุ้งเขือโกเขาลาถามหอดถึงเปิดชินท่าลี่เขอนี่อยู่เดินทกดอกอ๋อสาวสีคำทั้งสาวคำที่ตัวพระเตียดจงโกจะเจ็ดเขาเหตุการณ์สู่ธรรมกูจะคุณผู้ปากว่าว่าเจ้าปู่วันสาวสีคำอยู่พร้อมโจบอกเข้ากันตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่นั่นออกปากตามไหลหูผู้กุ้นพระเตียดญี่ปุ่นสองกุ้นรวนเปอร์พิษเพียกนังสาดยาพระเตียดจงโกจวบหงการที่นักพระเตียดจงโกรวยตามอาดยาซับยับพระเตียดจงโกนี่ปลายปุ้งเก่ากักกันที่จะผ่านการทันเฮาตวงไหลสำเนียงญี่ปุ่นพระเตียญี่ปุ่นตวงไหลสั่งซ้อนได้ตื้นบอกไผมึงพระเตียญี่ปุ่นอันอยู่ที่พระเตียจงโกกระทิงรวยตามอาญาฮิดกวงพระเตียจงโกเดินฮกลกอก22คำจองการกบปังกันเดียฟันนำเมียเมยกงโขพระเตียจงโกพระเตียเหล่าพระเตียมานปอกที่หอย66นี้77ตังเขาเฮ็ดอ้อนเมื่อเพียงหนึ่งจองการเดียฟันนั่นโครงการโดยด้ามาญาเขาเหตุการณ์ห่างเตียงสีพระเตียดอยู่นำคล้องเจียงหงพระเตียดชงโกเขาเหตุการณ์เดียฟันยกผอมผอมโจนั่นชูฝ่ายจูบายนี่เวียดจอดนั่งสกาฟังงานจองการตินักโดยด้ามาญาเดียฟันฟงนี่เพียงหนึ่งจองการความหูเอาจองการโพธิกาการตะการราคายาฝิ่นยาปังต้องปีนการถามตีนักอย่างเมียจองการอยู่ในบังโลเขาเหตุการณ์ชั่วลายเอาเงินจองการขำมดขอบเรียนเขาเหตุการณ์เด่นเสียนตู่ภายจองการตะการราคายกุลมนุษย์โลกจองการลักนี้ออกต่างพระเตียดจองการเปียงยาฝิ่นยาปังตะการราคายยาฝิ่นยาปังฟงหนีต่างหมันไซต์ตะการสัพพสารีบ้านเมืองหิมนำเมียไม่กงโขใจหมันกงไปเธอล่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียดอามริกาบันเศร้าสีคำนี้อยู่ในวังโดออกปากกันเดพระเตียดยี่ลังเซาเงินกาเฮอเตียวผายตั้งนำมีสมุดโขอหมูจินีพระเตียดอามริกาจักรเศร้าจองการอบโจตัวพระเตียดยี่ลังอันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียซึ่งปองนี้เพียงเขาสั้นไหมก่อทึ่งที่หนี
1: ทำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตั้งไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงทรงสูจีปี2008สอยตัวเดินแปดหลอกเศร้าเจ็ดคำถึงเศร้าแปดคำอยู่ในพร้อมโจกันเกิดป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกเหตุการณ์เป็นใกล้ของไข่สามขึ้นปินเตตั้งพร้อมร้องปอกที่สิบแปดมาตั้งเฮาเทินนักภาษาจงควาปินเหย่าเฮินเดียวกันภาษาจงควาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันปกตังความหูฮอดภาษาสงขลาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันว่าเตาสอนสืบและโดยตามสาขาเกรดตามกล่องสาภาษาและกล่องพ้องภาษาแห่งต่างก็ห้อมนำจางจัดดีกำตือขอการภาษายับการกึดป้องภาษาหืดดีต่างปิ้นความกึดใหญ่นักตั้งเกิดโดยแข็งแข็งแห้งและปิดเปลี่ยนการกึดป้องภาษานั้น
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกัมคับใจติดน้องเศร้าเมืองซุ้งในกัมคับคับบาไต่ปพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ใดกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้าเมืองซุ้งสักมาโตดีเหล่างานพยันใส่กว่าจัดมักใจเก๋

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可图几笔
3: 正破嘎片五千出轨
2: 干带十三班呐
3: 你苏母色夫
4: 广播行带更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 红客爱心爬山云南，不料比亚猫干带皮星放好干龙内浪发电เวลา高山美
5: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
6: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ริผิองนี้มีวังนินอยู่เจ้าทุ่งสือสาจัดคำตวงยินนันเส้นหีที่โทตาไม้อามาคำโขยเฮากินไปเวียงเดบันตรงเดี่ยมเลือเปินปีสองบันปลายสหาตัวนั่นออกมาพอถึงปี2ปันไป30โตกำลังนำสร้างกันมุ่นกันหลายฝ่ายหลายไปวัตถุป่าใหม่คือเขาตั้งเส้นหีตรงปุ่นสีปั้นกดเย็นยินาเส้นหีเอาเงินออกมากด2ปัน2หอยเหมือนเย็นกินนักหนีกำจอยจองการสั่งเตียงตีซบตั้งขอบเลี้ยน12ตีเดินหนึ่งถึงเดินหาจองการสั่งเตียงวัตถุ12ปันาเจ้าหนีรวยตามหมั่นเว้นกึ่งมาเสียนออกแห้งตุนอยู่จองการสั่งเตียงวัดความลิกโตก้านดินเอรอพอต้องยกฐานเปลี่ยนตังเดินหาตังพระเตียดป่องสาจะคำต้องเตี้ยเตียงจองการพิษเพียกนังสื้อจงยางหางขาดออกมาเปียดโข